ยมนิจิกะสิโตจาโตโรจทาราหะสัญญานันนักจาโรหะอาคาราวัจจาริยมชาเตนเมจิกะพโมตเรจาโรหะสมาธานังทักษาโรนิรันนันนเตนยาโรนิเกจมาโบสาเกจมาพีรักษาอิยานิงดาลเรตวะตวะอาณาเรวานักขัตเชยเกหิ